สวัสดีครับลุงป้าน้าอาและพี่น้องตุกๆตั้นในค่ำของคืนวันนี้ตั้นจะได้พบจะได้จมกับนักร้องลูกตุ้งชาวไทยเจ้าของเพลงทบให้ถ่ายเขาก็คือจัดตองมงคลตองนอกจากนั้นตั้นจะได้พบกับสาริกากิ่งตองและจะได้พบกับสุดรักอักษรตอง

พลงรักจากญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือเพลงที่ครูสุรพลสมบัติเจริญร้องเป็นเพลงที่3ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งตามที่คุณขอมารู้สึกว่าจะเป็นจังหวะที่เขาเต้นบับเบิ้ลหรือว่าเรียกว่าเป็นเต้นแบบรักริงโง่นะฮะใน Facebook นี้เขาก็หัดเต้นเอาเพลงนี้แต่ไม่ได้เอาฉบับของครูสุรพลนะครับรู้จะเป็นฉบับใหม่แต่อย่างไรก็ตามครับเพลงนี้ก็ทำนองจากเพลงญี่ปุ่นชัวๆต้นแอปเปิลหมายถึงว่ารักอยู่ใต้ต้นแอปเปิลนะยังไงเป็นเพลงลูกทุ่งอมตะครูสุรพลภาษาญี่ปุ่นแปลว่าแอปเปิลหมายถึงสื่อความรักที่เกิดขึ้นในต้นแอปเปิลชายหนุ่มที่เฝ้ารอสาวคนรักใต้ต้นแอปเปิลก็เรียกว่าจะเป็นแอปเปิลป่าหรือแอปเปิลที่อยู่ริมทางก็เรียกว่าเป็นสุดแท้แต่นะครับแต่ทางยุโรปหรือแถวสแกนดิเนเวียนี่ต้นแอปเปิลนี่ก็เป็นแอปเปิลป่านะครับนี่เขาจ้างคนไทยไปเก็บแอปเปิลป่าจะเป็นข่าวเป็นคลาวว่าโดนทิ้งโดนเทงานกันนะนั่นนะแต่แถวฟินแลนด์นะนะนั่นก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่คุณขอมาเราก็มาว่ากันนะครับ3ผู้นานเพลงจากคุณฟังอยู่เกาะถ้ำนะครับพี่อุบลคนเกาะถ้ำก็ส่งเพลงเข้ามา3เพลงแรกในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75คุณขอมาจัดกันไปจัดกันเต็มจัดกันให้จังๆในวันศุกร์นะครับวันศุกร์กายศุกร์ใจกันล่ะนะวันไม่ใช่ศุกร์เมาเสาร์นอนอาทิตย์ถอนจันลาแต่เป็นเย็นวันศุกร์มีสนุกเมื่อได้ฟังเพลงดังครั้งเก่าก่อนเล่าขันตำนานทุ่งมาว้าวอนกลับมาย้อนเวลาจัดกันไปย้อนเวลาจัดกันไปตั้งแต่5โมงไปจนถึง1ทุ่มย้อนเวลาในที่นี้ก็หมายถึงว่าเพลงเก่าเราชอบนะครับเหมือนกับเพลงรักริงโง่เมื่อสักครู่นี้ก็ขอขอบคุณไปที่พี่อุบลคนเกาะถ้ำนะฮะส่งเพลงเข้ามา3ผู้นานเพลงก็มีลูกสาวพ่อเสือนะเพลงดุดุพ่อเสือก็นั่งถือปืนยาวอยู่นอกชั้นนะนั่งขัดปืนลูกสาวสวยนะจะเป็นสาวบ้านป่าก็เถอะนะพ่อตานี่ดุไว้หนวดเฟิร์มคุณนึกถึงสมบัติเมตานีนะในยุคนั้นนะรักพี่จงหนีพ่อนะครับเพลงดังในอดีตที่วิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมไทยยุคนั้นนะฮะครูสุรพลสมบัติเจริญก็เลยหักลำกลางอากาศนะครับก็เรียกว่าให้ชาญยงยุทธเชี่ยวชาญชัยมาร้องแก่รักพี่จงหนีพ่อผ่องศรีก็บอกรักน้องจงหนีแม่ขันหมากมาแล้วมาแล้วหรือพี่นี่นะมาแก้กลับลำซะนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังครับในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบให้คุณโทรมา0843002556094356399ก็1นะครับยาวกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณตะวันร้อนๆครับวันนี้อากาศดีนะฮะไม่มีฝนไม่มีร้อนกันมากนะครับก็มาส่งความสุขกันในวันศุกร์นะวันศุกร์ในเดือนกรกฎาคมนะครับศุกร์ที่3กรกฎาคม2569แล้วขอบคุณไปยังคุณสนควรดินนะครับก็แนะนำผู้นานเพลงเข้ามาแล้วก็มีอีก 2-3 สายนะฮะคุณสน1เพลงละทุ่งนางคอยทุ่งนางคอยนี่มีหลายคนร้องนะครับแคทริยามาลาสีหรือว่าจะเป็นนักร้องดังในอดีตที่เรียกว่าลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีนะทุ่งนางคอยถึงกับเป็นเพลงที่สยันกับพุ่มพวงเคยร้องแก้กันมาก่อนนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของดุจเดือนดาราแม้แต่นักร้องอีสานอย่างพิมพาพรสิริก็มีทุ่งนางคอยนะครับมีกันหลาย
ฉบับละต้นฉบับก็ต้องให้พี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็ยังมีบ้านกยขอเข้ามาอีก4เพลงนะครับฟังบ้านปลายนาด้วยเช่นเดียวกันพร้อมทั้งคุณผู้ฟังที่ขอเพลงนักร้องพระเดชจรเสียงแคนนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังกันสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนะมามอบกันให้คุณสนควรดินฟังกันอยู่ที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับหรือคุณฟังทางเว็บไซต์สถานีก็ได้ครับเข้าไปใน www.vr8875.com นะฟังได้ทั่วไทยไปไกลทั่วโลกแหละสำหรับอนุรักษ์ลูกทุ่งเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับสนควรเรียนฟังอยู่ที่ปากพยูนทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกันครับ

ก็เป็นเพลงที่กล่าวถึงพันดอกไม้มากที่สุดนะครับในจำนวนเพลงที่มีชื่อดอกไม้ในเพลงฟังเป็นลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีนะครับสำหรับทางอุทยานดอกไม้ตามที่เกาะยอขอก็มานะครับเป็นเพลงที่ศิลปินแห่งชาติก็คือคุณวงจันทร์ไพโรจน์ได้เป็นผู้ขับร้องตามที่สกลมิตรานนท์เป็นผู้แต่งคำร้องนะครับก็คือเขียนเนื้อเนี่ยเป็นสามีของคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะครับสกลมิตรานนท์แต่งทำนองโดยชูศักดิ์รัศมีโรจน์นะครับเขียนขึ้นตั้งแต่2499นี่เรายังไม่อู้แว่เลยนะครับบางท่านก็ยังเยาวกันอยู่นี่ก็เรียกว่าเป็นเพลงที่กล่าวกันว่าถึงมีพันดอกไม้มากที่สุด48ชนิดนะฮะตามข้อมูลแล้วก็เพลงนี้ก็มีเพลงที่ล้อเลียนด้วยนะครับก็คืออุทยานผีครับร้องโดยมีศักดิ์นาครัตน์แห่งวงดนตรีสามศักดิ์นะมีศักดิ์นาครัตน์มีศักดิ์นาครัตน์และอีกศักดิ์หนึ่งก็ธงศักดิ์ภักดีเทวาและอีกศักดิ์หนึ่งศักดิ์กลินบุญยฤทธิ์นะครับก็อยู่ในยุคก่อนพ.ศ. 2510แล้วก็ยังมีพลสุรพลสมบัติเจริญนะครับครูสุรพลราชาเพลงลูกทุ่งก็มีอุทยานผลไม้นะก็เรียกว่ามีช่วงท้ายก็มีหยอกย้าวสนุกสนิทกันนิดหนึ่งนะครับก็เรียกว่าฟังกันไปคุยกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 เพลงจากการกยอยังรอกันอีก2เพลงนะครับแล้วก็ทางบ้านบ่อเตยไหมอ๋อบ้านปลายนานะนะผู้บ่อเตยก็ตามมาบ้านปลายนากันก่อนนะครับ4เพลงไว้พดไปสุพรรณรอบเหมาพร้อมทั้งพี่เจ้าก็คือหลวงที่ขอเพลงของพนมนพพรนะครับเสียงแคนก็มีพนมนพพรก็เป็นนักร้องที่มีเพลงทางอีสานไพเราะนะครับมาช่วงนั้นก็มียุคของสมัยอ่อนวงทำเสียงแคนด้วยนะครับก็ร่วมห่านกันเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันได้นะฮะคุณขอมาจัดกันไปครึ่งชั่วโมงมาแล้วสำหรับเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการแน่นอนที่สุดครับจาก VR Radio แล้วก็มาที่สมัยคาสวิตบางด่านสงขลาครับฮันซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้เลยนะครับที่อู่สมหมายค่ะสวิตบางด่านสงขลาตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากสมหมายคาสวิตปนาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้062 456 5556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านจากสมหมายคาสวิตแล้วก็มาร่วมพันธมิตรร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีอะไหล่รถยนต์มากมายนะลูกยางอะไหล่ยนต์ต่างๆมีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา081357-4245สุคนขอไปครับสุทาชาเล่รีสอร์ทนะสุทาชาเล่รีสอร์ทนะครับอยู่กันที่หมู่5สติงหม้อสิงหนครสงขลาเป็นรีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องนะครับเงียบสงบพักสบายชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่สำหรับนักเดินทางหรือว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันผู้เดินทางมาร่วมงานมีกิจธุระที่สิงห์นครนะครับมาใช้บริการสุทาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยานะครับจากแยกศาลาพร้อมแล้วก็ไปที่ทางวัดธรรมโคตรนะครับจากแยกสารพร้อมประมาณ300เมตรขวามือนะก็จะพบกับสุทาชาเล่รีสอร์ทเครื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมเย็นฉ่ำเฟอร์นิเจอร์ในห้องใหม่เอี่ยมเช่นเดียวกันนะครับพร้อมทั้งกาแฟฟรีทุกห้องนะครับ
ตู้เย็นก็ใหม่เอี่ยมเครื่องทำน้ำอุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับที่สุธาชาเล่รีสอร์ทจะพักค้างแรมหรือบริการชั่วคราวนะครับเปิดบริการ24ชั่วโมงนะฮะว่าเป็นรีสอร์ทที่อยู่ใกล้คิดวิวธรรมชาติทั้งให้ความเป็นส่วนตัวเครื่องในความสะดวกพร้อมครับสำรองจองห้องพักได้ที่0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทสติงมอสิงห์นครสงขลาเพลงต่อมานะมาฟังครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับเขียนให้น้องชายบุญธรรมของท่านก็คือเมืองมนสมบัติเจริญนะฮะประยูนสุขรักเป็นคนสุพรรณอำเภอเมืองเช่นเดียวกันแต่ประยูนสุขรักหรือเมืองมนนี่เขาก็รู้จักในน้องชายบุญธรรมน้องชายนะครับของครูสุรพลก็เขียนเพลงนี้เป็นเพลงแรกและได้รับการความนิยมกันมากทีเดียวนะครับกลับเถิดเรียมจ๋าเรียมสะอื่น

เราเป็นเพลงของศิลปินแห่งชาติคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับจังหวะเร็วกระชับสนุกนะครับเรียกว่ายังมีใช้คำแบบโบราณซึ่งมันไพเราะสำหรับทางด้านเพลงที่ชื่อว่าสายเปลสายใจนะครับเป็นเพลงเก่าเราชอบเรามาอนุรักษ์การนั้นลูกทุ่งไทยในช่วง5โมงถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับสำหรับเรื่องดนตรีของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนี้เพลงนี้ยังมีซอแล้วก็ยังมีชิงคอยควบคุมจังหวะนะฮะแล้วก็ดนตรีก็หลากหลายเอาเข้าเมามานะรอบไวยพจน์เพชรสุพรรณนี้มีเพลงพวงมะนาวจังหวะบีกินเพลงแม่พวงมาลัยนะเดี๋ยวจะได้ฟังกันไปนักร้องพเนจรเสียงแคนขึ้นเพลงมากกว่านะครับเสียงแคนเฉยๆมีแต่เสียงแคนเฉยๆก็ต้องไวยพจน์เพชรสุพรรณพนมนพพรนะเสียงแคนขึ้นเพลงเพราะข้าเพลงแรกนักร้องพเนจรแล้วก็เขามาอีก3เพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 คุณขอมาจัดกันให้แล้วนะครับยังติดกลางผู้นานเพลงแม่พวงมะนาวของไวยพจน์เพชรสุพรรณเพลงก็จะนิยมมารยาทและก็เพลงแม่คำเดียวสั้นๆมีความหมายแม่พวงมาลัยก็ว่ากันไปนะฮะในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.5 นะครับฟังกันเลยดีกว่าสำหรับทางด้านคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่สิงหนครบ้านปลายนานะครับอีก2ผู้นานเพลง

0: พระคุณแม่ที่ยิ่งใหญ่สองมือแม่ที่เคยอุ้มชูและเลี้ยงดูคอยเป็นครูคอยสอนสั่งทางเดินใหม่ทุกยามท้อมีแม่เป็นกำลังใจให้ลูกก้าวเดินต่อไปอย่างมีพลังเป็นเพลงของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับส่งกำลังใจไปให้คุณแม่ทั้งหลายในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปอย่างติดค้างแม่พวงมาลัยอีกแม่หนึ่งนะฮะสำหรับบ้านปลายนาแล้วก็เคารพธงชาติกันในช่วง6โมงเย็นตรงนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะนั่นก็คือทางด้านของโลกไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับบริการส่งกันถึงที่ด้วยที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลา0743117250743144357นะครับแล้วแวกหน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนสำโรงหรือว่าจะไปแถวสลาวยางนู้นนะครับก็บริการเป็นกันเองกันอยู่เหมือนกับทางด้านของสุธาชาเล่รีสอร์ทรีสอร์ทเปิดใหม่สะทิ้งหม้อสิงหนครบรรยากาศเงียบสงบสบายนะสดชื่นเพื่อจะชาติพลังสำหรับงานที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาทำธุระภารกิจที่สิงหนครนะครับก็ขอแนะนำสุธาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาจากสี่แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรนะครับก็จะประมาณ300เมตรก็จะพบกับสุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับเครื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมเย็นฉ่ำพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ใหม่ในตัวจากนั้นก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับตู้เย็นก็ใหม่เอี่ยมที่สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับอยู่ทำกลางวิวธรรมชาติให้ความเป็นส่วนตัวพร้อมทั้งเครื่องในความสะดวกพร้อมนะครับเปิดบริการ24ชั่วโมง0883958702ที่สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงหนครสงขลากันนั่นเอง
1: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการ

0: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวณิชจังหวัดสงขลาร
1: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
2: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
1: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ากพี่น้องชำนาญรับทรงเพลงของพนมพรเสียโอเข้ามาเนี่ยบอกว่ามอบไปยังบ้านปลายนาน้องริมคลองสำโรงด้วยพร้อมทั้งเสกไข่ดาวเปลี่ยนจากไข่เป็นเค้กได้ไหมน่าเรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในด้านของเพลงเก่าเราชอบกันในชั่วโมงที่2สำหรับทางด้านของเสียโอพนมนพพรนะครับอีกหนึ่งตำนานจากวงจุฬารัตน์เพลงดังระเบิดระเบ้อของท่านก็คือเพลงลาสาวแม่กลองนะส่วนเพลงที่คุณขอมานี่ทั้ง2เพลงนี้ก็อยู่ในยุคที่ทำวงดนตรีออกตระเวนไปทางอีสานนะฮะเสียงแคนคืนเพ่นกับอีกเพลงหนึ่งนั้นก็เป็นเพลงดังในอดีตนะฮะนักร้องพเนจรหรือนักฮ้องพเนจรก็เรียกว่ามีสมัยอ่อนวงมาเป่าแคนด้วยนะครับคุณแคนแดนสยามส่วนพนมนพพรท่านก็เป็นนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งไหมนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งคนแรกประเทศไทยประสบความสำเร็จนะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่หมดนะบ้านอยู่ชลบุรีนะครับท่านในว่าชื่นชอบเสียงเพลงลูกทุ่งอย่างมากเป็นศิษย์ของวงจุฬารัตน์คนสุดท้ายนะครับเคยเชียร์ลำวงกับต่างด้านของภูผาสายชนอยู่ด้วยนะภูผาสายชนในชวนไปอยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์นะครับจุฬารัตน์นี่ก็เป็นวงดนตรีวงใหญ่กันในยุคนั้นมีทั้งทูลทองใจชายเมืองสิงห์แล้วก็ร้องอย่างพรพิลมอะไรอีกท่านหนึ่งก็เป็นแล้วก็เป็นสี่ฐานเสือนะแล้วก็ยังมีครูเพลงอีกมากมายทีเดียวนะฮะเมื่อจอกจากวงจุฬารัตน์มานี่แหละครับก็มาเปลี่ยนแนวเป็นมาทำบันเทิงกันดีกว่าเรียกว่าค่ายนพพรโปรโมชั่นนะครับแต่ก่อนจะเป็นค่ายนพพรโปรโมชั่นนี่ก็ร้องเพลงในแบบฉบับของอีสานล้วนๆเลยนะฮะสำหรับอาจารย์พนมนพพรนี่ว่าเป็นนักร้องที่ร้องเพลงช้าๆลงนี้คือละครก็ได้หรือจะเป็นเพลงสนุกๆอย่างไฮโลนะแล้วก็ยังมีเขียนจดหมายส่งมาฮักสาวท่าบ่อนี่แน่นอนครับเป็นกลิ่นอายของอีสานโมเฮานะเพลงในสมัยอยู่วงจีจุฬารัตน์อันตันใจสุขีเถิดที่รักเรามาอยู่กับจากนักร้องมาสู่นะวงดนตรีแล้วก็มาสู่โลกภาพยนตร์นะครับท่านก็มีภาพยนตร์ดังๆในอดีตจับกังนี่สร้างเงินล้านกันได้คมนักเลงหนังบูนะยิงภูเขาเผากระท่อมนะคุณนะจะบอกให้แล้วก็ยังมีทำเพลงร่วมกับยอดรักสลักใจในเพลงเอาแน่ในยุคนั้นนะครับถ่ายกันที่โคดังร้างบูนะยิงกันสนั่นจอแล้วสมัยมิวสิกวิดีโอกำลังโด่งดังกันอยู่นะหลังจากนั้นก็มาทำธุรกิจนพพรโปรโมชั่นอย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังทราบนะครับสาลีกนิษฐาอัศวินสีทองแมงโปชนแมงปอชนทิชาออนอรดีในนามของนันนพพรซิลเวอร์ปัจจุบันนี้ช่อง7ก็ยังมีอยู่นะครับในรายการประมาณบ่ายวันเสาร์วันพฤหัสนี่นะฮะของท่านนพพรโปรโมชั่นเลยแต่ว่าต้องให้คนอื่นเขาดูแลกันอยู่สำหรับเพลงดังๆเซิงสวิงข้าวเหนียวติดมือใครๆก็ไม่มีลืมนะครับลูกติ๊กเพลงสนุกๆเหล่านี้นะเรามาเล่าสู่กันฟังในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดการไปได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาสุวิทย์บางดันสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์และมาที่สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงหานครเปิดใหม่เอี่ยมนะครับหมู่ห้าสถิงหม้อและก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะครับ5โมงจนถึง1ทุ่มวันเสาร์พรุ่งนี้นะเรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะเพลงสตริงก็มีลูกกรุงก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับลูกทุ่งหรือจะเป็นเพลงไทยสากลในแบบฉบับของสมยศทัศนพันธ์ทูลทองใจเหล่านี้นะฮะเล่าขานตำนานเพลงทุ่งมีที่มาที่ไปเล็กน้อยคุณผู้ฟังได้รับทราบ
พร้อมกับฟังเพลงกันต่อดีกว่านะพุ่มพวงดวงจันทร์ครับสาวนาสั่งแฟนไม้ขันหมากนัดพบหน้าอำเภอก็เป็นเพลงจากคุณผู้ฟังอยู่ซอย14ลานอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเพลงเข้ามาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับในด้านของเนื้อหาเนื้อเพลงพุ่มพวงนี่ก็เรียกว่าเป็นราชินีพึ่งราชินีคนที่2รองจากปองศรีนะครับเขาก็มีจัดหันกันเป็นประจำเรามาฟังเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาเพลงแรกกันดีกว่าครับสาวนาสร้างฝัน

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับสำหรับราชินีพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รำพึงจิตหารครบรอบการจากไปเมื่อเดือนที่แล้วมิถุนายนนะครับครบรอบกี่ปีก็เรียกว่าประจำหลักที่วัดทับกระดานสุพรรณบุรีครบรอบ34ปีการจากไปของราชินีลูกทุ่งไทยนะเมื่อเดือนที่แล้วนี่เวลาผ่านไปนานเพียงใดเสียงเพลงและตำนานราชินีลูกทุ่งคนที่2ก็ไม่มีวันเลือนหายนี่ฟังรอบเหมาของคุณฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาซอย14ลาดอุทิศ1นะครับยุคแรกๆนั้นออกจากวงดนตรีของไวยพจน์พร้อมกับนักดนตรีแฟนหนุ่มคนแรกนะครับก็มาอยู่กับวงดนตรีของทางด้านที่ครูก้องกาดกำแหงตั้งขึ้นนะและก็อาจารย์มนเมืองเนี่ยเคยตั้งชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ2519รักอันตรายรักไม่อันตรายซึ่งก็มาลองโต้ตอบกันกับนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังของนักร้องในยุคนั้นนะฮะก็เรียกว่าเป็นตำนานเช่นเดียวกันนะหวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะแต่มาดังเป็นพลุทีเดียวนะครับสำหรับอยู่ในวงอยู่ในช่วง2520ต้นๆโดยเฉพาะครูเพลงอย่างครูลบบริรัตน์วิเชียรคำเจริญศิลปินแห่งชาตินี่เป็นผู้ที่พุ่มพวงดวงจันทร์โด่งดังเป็นพลุในยุคเนี่ยนัดพบหน้าอำเภอสาวหล่อจังตะกะแตนปลูกโบขอให้รวยนะฮะเรียกว่าท่านผู้ฟังก็คงจะคุ้นเคยกับพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นอย่างดีกันละนะเรียกว่าพุ่มพวงดวงจันทร์นั้นเป็นหนึ่งในลูกทุ่งไทยขาดไม่ได้สำหรับเพลงลูกทุ่งคุณขอมาเราจัดให้ก็แล้วนะครับนักน้อยคอยแฟนไวยพจน์ลาบวชนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังทางด้านของผู้สนับสนุนรายการผ่านกันเดินทางเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงแรกของชั่วโมงที่2ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับผ่านไปประมาณ30นาทีสำหรับชั่วโมงที่2เรามีกันเป็นประจำครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์สำหรับผู้สำรวจรายการก็คือสมหมายค่าสวิตและวิยาเรดิโอ 88.75 นะครับนำรถเข้ามาตรวจเช็คนะรถยนต์รถตู้รถเก๋งหรือว่าจะเป็นรถปิกอัพรถสองแถวต่างๆได้เลยนะครับที่สมหมายค่าสวิตบางด่านสงขลาง่ายๆครับเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องหรือจะซ่อมเครื่องยนต์โดยเฉพาะช่วงล่างนะครับเป็นพิเศษสำหรับสมหมายคาสวิตครับเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาบริการเป็นกันเองนะครับที่บ้านบางดานส่วนปัญหาเครื่องยนต์นั้นปรึกษาสอบถามก่อนก็ได้กดเบอร์มาที่0624565556สมหมายคาสวิตบางดานสงขลาอยู่ใกล้ๆกับ7-11บ้านบางดานและร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นั้นก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องเสกรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่เช่นเดียวกันอยู่ใกล้ๆกับสมหมายคาสวิตสำหรับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245นะครับมาสิงห์นครครับต้องการที่พักหรืออยากจะพักผ่อนสบายสบายก็สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่อยู่ที่หมู่5สถิงหม้อสิงหนครสงขลาที่บรรยากาศเงียบสงบห้องพักสะอาดชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าลูกเรือน้ำมันผู้ที่เดินทางผ่านเข้ามาที่สิงหนครนะครับจะมาพักค้างคืนก็ขอแนะนำครับสุธาชาเล่รีสอร์ท
ราคาย่อมเยาตั้งอยู่ที่เลยแยกพร้อมก็หมายถึงแยกไฟแดงแรกที่เข้ามาทางบ้านพักตำรวจนะครับจากแยกไฟแดงก็ประมาณ300เมตรขวามือครับสุทาชาเล่รีสอร์ทโดดเด่นเห็นแต่ไกลตัวอาคารสีเขียวสบายตาด้วยวิวธรรมชาติทั้งให้ความเป็นส่วนตัวเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องพักเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานที่สุทาชาเล่รีสอร์ทนะครับแอร์คอนดิชันไม่เอี่ยมสำรองจองห้องพักได้ที่0883958702ขอบคุณไปยังคุณฟังอยู่ที่หน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนสงขลานะครับกับนาคน้อยคอยแฟน

มนต์กองไฟของยอดรักสลักใจนะครับก็คงจะเป็นเพลงลูกกรุงเก่านั่นแหละมนต์รักเรียกหาด้วยสายันสัญญากับทางด้านของสองเสียงชาติเสือนักร้องสิทธิ์ของครูชลธีฐานทองทั้งสองท่านนั้นก็ฟังผ่านกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.5 พรุ่งนี้ครับวันเสาร์เรามีเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆที่เก่าเวลาเดิมนะครับตั้งแต่ 17:05 เป็นต้นไปจนถึง 13:00 นะครับตรงนี้วันนี้เล่าขานตำนานทุ่งของวันศุกร์ 18:00 กับ 46 นาทีขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการต่อจากสมหมายคาสวิทและพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไรยนต์จากนั้นมาที่โลไม้พนาพันธ์นะครับเยื่อค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกลมหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการส่งถึงที่สำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์0743111725 0743114357นะมาสิงห์นครมาทำงานมากพักผ่อนหรือว่ามาต้องการผ่านมาทางนี้นะครับก็ขอแนะนำที่พักที่เรียกว่าเป็นที่พักบรรยากาศสบายเงียบสงบนั่นก็คือสุธาชาเล่รีสอร์ทห้องพักสะอาดเพื่อที่จะเตรียมชาติพลังสำหรับงานที่รออยู่ข้างหน้านะครับหรือว่าจะเป็นลูกเรือน้ำมันลูกเรือสินค้าต่างๆนะครับพร้อมสิงห์นครเป็นเมืองท่าเรือผู้เดินทางที่จะผ่านมาและก็จะผ่านไปก็แวะพักค้างคืนขอแนะนำครับสุธาชาเล่รีสอร์ทจากสี่แยกไฟแดงศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรนะครับตรงไปก็ประมาณ300เมตรขวามือนั่นคือสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมนะครับมีเครื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมเย็นฉ่ำพร้อมเฟอร์นิเจอร์และก็ยังมีบริการตู้เย็นใหม่เอี่ยมฟรีกาแฟพร้อมทั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมีความเป็นส่วนตัวสูงที่สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงหนครสงขลานะสบายสบายกับวิวธรรมชาติให้ความเป็นส่วนตัวนะเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมครับสำรองจองห้องพักได้ที่088 395-8702 สุธาชาเล่รีสอร์ทหมู่5สติงหม้อสิงห์นครสงขลากาญจนามาสิริในเพลงที่ชื่อว่ากลัวแก่และก็เพลงของคนสุพรรณเสรีรุ่งสว่างเพลงที่2ครับเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวมาฟังด้วยครับ

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com